วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวตำรวจในจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จับกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งที่ประจำการอยู่ในจังหวัดในข้อหาต้องสงสัยว่าฆ่าและปล้นทรัพย์หญิงในพื้นที่คนหนึ่งตำรวจระบุว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจผู้ต้องสงสัยคือนายเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเตมะของนาวิกโยธินสหรัฐเขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมยางิอันนะหญิงชาวนาหะวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองระหว่างเวลาประมาณ 2:00 นถึง 4:00 นของวันเสาร์ที่3ตุลาคมนอกจากนี้เขายังต้องสงสัยว่าขโมยกระเป๋าเงินและทรัพย์สินอื่นๆของเธอตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดพบว่าเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากถูกกดทับที่บริเวณลำคอภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นบุคคลคนหนึ่งเข้าไปในห้องพักโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งและออกจากห้องพร้อมกับสิ่งของในเวลาต่อมามีรายงานว่าทรงผมและรอยสักของบุคคลในภาพดังกล่าวคล้ายกับของนายบัลลาดตำรวจพบตัวนายบัลลาดในช่วงดึกของวันเสาร์ที่3ในย่านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองโอกินาวาห่างจากโรงแรมราว18กิโลเมตรตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าเขาไม่ทราบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนประท้วงอย่างหนักแน่นต่อสหรัฐหลังจากการจับกลุ่มตัวนาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำการอยู่ในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่คนหนึ่งนางทากาอิจิโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมว่าเหตุการณ์ที่โหดร้ายและเลวทรามเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเธอเสริมว่ารัฐบาลเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวน

พิ่มความเข้มงวดด้านระเบียบวินัยของบุคลากรทางทหารของสหรัฐและดำเนินมาตรการอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์และอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกล่าวในวันเดียวกันว่ากระทรวงได้ยื่นประท้วงอย่างหนักแน่นต่อฝ่ายสหรัฐแล้วเขาเสริมว่ากระทรวงได้ร้องขอให้สหรัฐให้การศึกษากับบุคลากรทางทหารและตอบสนองต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและเหมาะสมสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐกำลังติดต่อและให้ความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นหลังจากการจับกุมนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งในโอกินาวาในข้อหาต้องสงสัยว่าปล้นและฆาตกรรมหญิงในพื้นที่สถานทูตได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสถานทูตระบุว่าเราทราบว่าทหารอเมริกันถูกควบคุมตัวอยู่และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตข้อความเสริมว่าเนื่องจากการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของคดีกำลังดำเนินอยู่สหรัฐได้ติดต่อและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานท้องถิ่น

าดว่าพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่กำลังแรงมากจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือในหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวระของญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่5ถึงวันอังคารที่6ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันจันทร์ที่5พายุใต้ฝุ่นฉอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือใกล้หมู่เกาะโองาซาวระด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใต้ฝุ่นลูกนี้มีความกดอากาศที่ศูนย์กลาง925เฮกโตพาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงจัดที่มีความเร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดอยู่ภายในรัศมี220กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของพายุและ165กิโลเมตรทางด้านตะวันตกทะเลบริเวณใกล้หมู่เกาะโองาซาวระจะมีคลื่นลมปั่นป่วนมากและคาดว่าคลื่นจะสูงถึง8เมตรในวันจันทร์ที่5และวันอังคารที่6ลมก็จะแรงขึ้นด้วยโดยคาดกันว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงจะสูงสุดถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงวันอังคารที่6เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนเฝ้าระวังคลื่นสูงลมแรงและฝนตกหนักกัปตันของเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบที่เกือบตกเปิดเผยว่าเขาถูกทำร้ายจากด้านหลังหลังจากที่เขาอนุญาตให้นักบินผู้ช่วยสวดมนต์เป็นเวลา 2-3 นาทีกัปตันได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมเหตุที่ดูเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนบนเที่ยวบินของ Fly Dubai ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดที่บินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลกัปตันกล่าวว่านักบินผู้ช่วยบอกเขาว่าต้องการสวดมนต์ในระหว่างที่สวดมนต์กัปตันไม่ได้หันไปมองเขาเลยหลังผ่านไปประมาณ4หรือ5นาทีจู่ๆเขาก็ถูกทำร้ายจากด้านหลังกัปตันกล่าวว่าเขาพยายามหยุดผู้ก่อเหตุแต่เนื่องจากการถูกทำร้ายในตอนแรกนั้นทำให้การมองเห็นของเขาลดลงจนมองเห็นได้เพียงเลือนรางและจากนั้นเขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยรายงานระบุว่านักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นพลเมืองของโอมานดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องบินตกหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกในวันที่25ตุลาคมระหว่างนายฟลาวิโอโบโซนารูสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายขวาและนายลุยส์อินาซิลลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันจากฝ่ายซ้ายเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากหลังจากนับคะแนนเสียงชาวบราซิลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งระบุว่าเมื่อนับคะแนนได้ร้อยละ 98.6 นายโบโซนารูผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนารูนำอยู่ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 47.2 ส่วนนายลูล่าตามมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.8 ระหว่างการหาเสียงนายโบโซนารูให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและผลักดันนโยบายอื่นๆที่สอดคล้องกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐด้านนายลูล่าให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและการรักษาอธิปไตยของชาติโดยไม่ยอมให้อำนาจเข้ามาแทรกแซง NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมีสีน้ำตาลโจมตีรถยนต์ในฮอกไกโดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้สำเร็จที่จังหวัดโอซาก้าพิธีดั้งเดิมของชาวไอนุเพื่อขอบคุณปลาแซลมอนตุรกีหนุนเที่ยวยามค่ำคืนในช่วงอากาศร้อนจัดและผู้ชมตื่นตะลึงกับการลากรถแห่ขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงที่เทศกาลคิชิวาดะดันจิริที่โอซาก้าสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบรรดาครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นในการนำทุกคนที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นายโยโกตะทาคุยะและนายอิซึกะโคอิจิโร่ไปพบนางทากาอิจิในวันอังคารที่6ตุลาคมเพื่อสรุปให้เธอฟังเรื่องการเดินทางเยือนสหรัฐของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วนายโยโกตะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวและญาติของผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเมงูมิซึ่งเป็นพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปขณะที่เธอมีอายุ13ปีส่วนนางทาโงจิยาเอโกะแม่ของนายอิซึกะถูกลักพาตัวไปตอนที่ตัวเขามีอายุ1ขวบนายโยโกตะและนายอิซึกะมีสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้พวกเขาพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือนายโยโกตะกล่าวว่าเขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามเข้าใจเรื่องการลักพาตัวเด็กเล็กๆคนหนึ่งไปประหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองเขากล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นเพื่อที่ว่าแม่ของนายอิซึกะและเมงูมิพี่สาวของเขาจะสามารถกลับมาพบหน้ากันและสวมกอดกันได้โดยเร็วที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามีพลเมืองญี่ปุ่นอย่างน้อย17คนถูกลักพาตัวไปโดยสายลับเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษ1970และ1980ในจำนวนนี้มี5คนที่เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้วหลังมีการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2545ส่วน12คนที่เหลือนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทต่างๆทั่วโลกแหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกส่งตัวไปให้ทางการเยอรมนีแล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวกันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นชาวรัสเซียอายุ28ปีผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมาชิกแกนหลักของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์นานาชาติที่รู้จักกันในชื่อกิเลนเชื่อกันว่ากิเลนก่อความเสียหายขนาดใหญ่ต่อธุรกิจทั่วโลกเรื่อยมาด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มาเป็นเวลาหลายปีแรนซัมแวร์เป็นประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์เจตนาร้ายที่เข้ารหัสรับข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเรียกร้องค่าไถ่ในการยอมปลดล็อกข้อมูลนั้นขณะที่ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังดำเนินการสืบสวนร่วมกันทางการได้รับข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ในเมืองโอซาก้าในภาคตะวันตกของประเทศแหล่งข่าวเผยว่าทางการเยอรมนีควานหาตัวบุคคลผู้นี้มาโดยตลอดในความเกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทเยอรมนีแห่งหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นในภายหลังถูกส่งตัวให้ทางการเยอรมนีตามที่ทางนั้นร้องขอมาผู้นำธุรกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลของตนสนับสนุนบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแร่ธาตุที่สำคัญบุคคลเหล่านี้กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้มีความมั่นคงน้อยกว่าธุรกิจภาคอื่นๆและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลราว700คนจากทั้งสองประเทศมาประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมในงานประจำปีที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นประธานของบริษัทการค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นกล่าวว่าตลาดแร่ธาตุที่สำคัญมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสินแร่เหล็กและทองแดงและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในแง่ธุรกิจเขาเสริมว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับการลงทุนเริ่มต้นและมาตรการต่างๆในการบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาประธานของบริษัทพัฒนาทรัพยากรแห่งหนึ่งของออสเตรเลียกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งและไม่เพียงระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนางคาตายามะซาสึกิได้พบปะกับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียนายจิมชาเมอร์สที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคม
บุคคลทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งกรอบการเจรจาใหม่ที่มุ่งรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานได้ตัดสินใจที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียอย่างรวดเร็วภายใต้สนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมที่ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคมทั้ง3ประเทศจัดการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดนครหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนที่อยู่ใกล้เคียงแถลงการร่วมที่เผยแพร่ในภายหลังประนามการโจมตีซาอุดีอาระเบียเมื่อเร็วๆนี้อย่างรุนแรงโดยไม่เอ่ยชื่อกลุ่มกบฏฮูตีแถลงการระบุว่าทั้ง3ประเทศจะดำเนินการในทางปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศร่วมกันโดยทันทีตามข้อตกลงไตรภาคีดังกล่าวแถลงการดังกล่าวระบุต่อไปว่าพวกเขาจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดหากองกำลังทหารและขีดความสามารถที่ตกลงกันไว้และรับประกันการประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5กลุ่มกบฏฮูตีได้ออกแถลงการเตือนสายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้ยุติการบินในน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียยกเว้นเหนือนครเมกกะและนครมาดีนะห์ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมมีรายงานว่าตำรวจรัสเซียได้ควบคุมตัวผู้คน65คนในกรุงมอสโกระหว่างการชุมนุมที่จัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีรายงานว่ารัฐบาลอนุมัติการชุมนุมดังกล่าวในช่วงหนึ่งของการชุมนุมผู้คนบางส่วนเริ่มตะโกนคำขวัญวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมดูซ่าสื่ออิสระของรัสเซียและรายงานอื่นๆระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมผู้เข้าร่วมชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและตะโกนว่าโค่นล้มซาและคำขวัญอื่นๆพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียและกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นผู้ชุมนุมถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไปขณะที่คนอื่นๆประท้วงการควบคุมตัวดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นพรรคที่มองกันว่าร่วมมือกับรัฐบาลปูตินพอสมควรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคหลังจากที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้ที่นั่งมากกว่า3ใน4ของทั้งหมดหัวข้อข่าววันนี้มีดังนี้ค่ะครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวไปสรุปให้ผู้นำญี่ปุ่นฟังเรื่องการไปเยือนสหรัฐของพวกเขาญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์มาได้และส่งตัวให้ทางการเยอรมนีแล้วบริษัทของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียร้องขอแรงสนับสนุนกรณีแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานยืนยันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศร่วมกับซาอุดีอาระเบียมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า60คนในการชุมนุมของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบรรดาครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซันฮาเอะเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นในการนำทุกคนที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นายโยโกตะทาคุยะและนายอิซึกะโคอิจิโร่ไปพบนางทากาอิจิในวันอังคารที่6ตุลาคมเพื่อสรุปให้เธอฟังเรื่องการเดินทางเยือนสหรัฐของพวกเขาเมื่อเดือนที่แล้วนายโยโกตะเป็นหัวหน้ากลุ่มครอบครัวและญาติของผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเมงุมิซึ่งเป็นพี่สาวของเขาถูกลักพาตัวไปขณะที่เธอมีอายุ13ปีส่วนนางทาโงจิยาเอโกแม่ของนายอิซึกะถูกลักพาตัวไปตอนที่ตัวเขามีอายุ1ขวบนายโยโกตะและนายอิซึกะมีสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยในการเยือนสหรัฐครั้งนี้พวกเขาพบปากกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือนายโยโกตะกล่าวว่าเขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามเข้าใจเรื่องการลักพาตัวเด็กเล็กๆคนหนึ่งไปประหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองเขากล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าทางการทูตอย่างหนักแน่นเพื่อที่ว่าแม่ของนายอิซึกะและเมงุมิพี่สาวของเขาจะสามารถกลับมาพบหน้ากันและสวมกอดกันได้โดยเร็วที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามีพลเมืองญี่ปุ่นอย่างน้อย17คนถูกลักพาตัวไปโดยสายลับเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษ1970และ1980ในจำนวนนี้มี5คนที่เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้วหลังมีการประชุมสุดยอดทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเมื่อปี2545ส่วน12คนที่เหลือนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวบุคคลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทต่างๆทั่วโลกแหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกส่งตัวไปให้ทางการเยอรมนีแล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวกันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นชาวรัสเซียอายุ28ปีผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมาชิกแกนหลักของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์นานาชาติที่รู้จักกันในชื่อกิเลนเชื่อกันว่ากิเลนก่อความเสียหายขนาดใหญ่ต่อธุรกิจทั่วโลกเรื่อยมาด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มาเป็นเวลาหลายปีแรนซัมแวร์เป็นประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์เจตนาร้ายที่เข้ารหัสรับข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเรียกร้องค่าไถ่ในการยอมปลดล็อกข้อมูลนั้นขณะที่ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังดำเนินการสืบสวนร่วมกันทางการได้รับข้อมูลมาว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ในเมืองโอซาก้าในภาคตะวันตกของประเทศแหล่งข่าวเผยว่าทางการเยอรมนีควานหาตัวบุคคลผู้นี้มาโดยตลอดในความเกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทเยอรมนีแห่งหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นในภายหลังถูกส่งตัวให้ทางการเยอรมนีตามที่ทางนั้นร้องขอมาผู้นำธุรกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลของตนสนับสนุนบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแร่ธาตุที่สำคัญบุคคลเหล่านี้กล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้มีความมั่นคงน้อยกว่าธุรกิจภาคอื่นๆและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลราว700คนจากทั้งสองประเทศมาประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมในงานประจำปีที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นประธานของบริษัทการค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นกล่าวว่าตลาดแร่ธาตุที่สำคัญมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสินแร่เหล็กและทองแดงและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในแง่ธุรกิจเขาเสริมว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับการลงทุนเริ่มต้นและมาตรการต่างๆในการบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาประธานของบริษัทพัฒนาทรัพยากรแห่งหนึ่งของออสเตรเลียกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งและไม่เพียงระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนางคาตายามะซาสึกิได้พบปะกับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียนายจิมชาเมอร์สที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมบุคคลทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งกรอบการเจรจาใหม่ที่มุ่งรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานได้ตัดสินใจที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งกำลังทหารไปยังซา

พวกเขาจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดหากองกำลังทหารและขีดความสามารถที่ตกลงกันไว้และรับประกันการประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่5กลุ่มกบฏฮูตีได้ออกแถลงการเตือนสายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้ยุติการบินในน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียยกเว้นเหนือนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมมีรายงานว่าตำรวจรัสเซียได้ควบคุมตัวผู้คน65คนในกรุงมอสโกระหว่างการชุมนุมที่จัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีรายงานว่ารัฐบาลอนุมัติการชุมนุมดังกล่าวในช่วงหนึ่งของการชุมนุมผู้คนบางส่วนเริ่มตะโกนคำขวัญวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมดูซ่าสื่ออิสระของรัสเซียและรายงานอื่นๆระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมผู้เข้าร่วมชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและตะโกนว่าโค่นล้มซาและคำขวัญอื่นๆพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียและกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นผู้ชุมนุมถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไปขณะที่คนอื่นๆประท้วงการควบคุมตัวดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นพรรคที่มองกันว่าร่วมมือกับรัฐบาลปูตินพอสมควรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคหลังจากที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียที่เป็นพรรครัฐบาลได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้ที่นั่งมากกว่า3ใน4ของทั้งหมดหัวข้อข่าววันนี้มีดังนี้ค่ะครอบครัวและญาติของชาวญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวไปสรุปให้ผู้นำญี่ปุ่นฟังเรื่องการไปเยือนสหรัฐของพวกเขาญี่ปุ่นควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์มาได้และส่งตัวให้ทางการเยอรมนีแล้วบริษัทของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียร้องขอแรงสนับสนุนกรณีแร่ธาตุที่สำคัญตุรกีและปากีสถานยืนยันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศร่วมกับซาอุดีอาระเบียมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า60คนในการชุมนุมของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น